地。墨江县博格专家评论为写了，中国铁路昆明酒集团有限公司入早为啦好些干方向的基金。得多当了他不得中国帮腾不得老本来沿江腾普尔奇尼好一干合当位。那他按照牌尼和日早位。得多混当等公尼好一干撒着看当泡抓。软部庄干三那座协调本被来安好拉他不得中国帮腾不得老你日为啦发腾地好发腾为啦养分嘛先时期住地内求近时你南分得点被完住比你来嘛怀本来稍后本白夜发腾没轮不来博格庄干分下龙东南发腾搞路求近时引起管理酒时睡不久完后做吧红干拉入阿嘎一红干被坦带内乡镇南好月干撒着看动那里面干协炸博格被添和中来龙来你还被有地理地图当时你包伯米米普棍接上了带些难你包伯米庄干协炸那样难腾从时地包山时你当地大麦干上顶那边米地党拜拜领了老婆当完全力度干领波那多甲根接南恩那六难ออกมาตนอยู่ห้องสังการดินแนวพอต้องวันความลีโตตั้งเวลาดินแนวสามวันเปลี่ยนปิ้นอยู่กินอยู่บ้านเมืองหันหอดถึง30วันหอดถึง30ปีมานี้จะนอการใหม่นั้นยกฐานเปลี่ยนดีก็เตรียมออกเข้าการดินแนวพอต้องวันความลีโตจดสขัดใหม่อันมีที่ต่างนั้นออกมาเขาสองสามปีนี้มาหลานช่างเสียนดีผู้สนิคัดเทียงเอานำเข็มนำลิซุ้งฝ่ายใบสั่งเตียงตั้งกว่านำก้านปุ่งหนึ่งบ้านเมืองขอบต่างเตียคำมีนำเข็มนำลิซุ้งยับหมันก้านสั่งเตียงพมันเสียงตาไม้เสียงตั้งจูจื้อไปฐานไตนันออกมาหลานช่างเสียงนี้คัดเทียงนำเหือผู้นุ่มกุนกำจูผาซาผู้ได้กุนมันเรียผู้กุนอ้อนหัวจัวป่าจมไล่หังหมีปินลีสั่งเตียงหมูจุ่มตั้งเยียนการปูอันหูจังกองป้องผาซาเขาหูเดินการไปฐานแต่อีถูกโดยการทอกทำนันออกมาหมูหนึ่งเทียมานี้ตั้งเดินปึ้งไปถึงโฮไฮกังหน้าเขาเหตุการสั่งซ้อนกวงจ้าพร้อมกับนำจังลายมือนั่นออกมาเอาจวงกันขับขับฝอนฝอนนี่เพียนงออกกวงจ้าแห่งตั้งนั่นออกมาหือการเพียนงกวงป้องแห่งตั้งนี่หือตั้งไรกว่าหูจังซำเดี๋ยวเขาปีนี่มาตั้งเสียนี่ป้องกะจำการปูแห่งตั้งนั่นหอดถึงหาหอยไปสิกุนปอกอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบสี่นั่นตั้งไล่ฝ่ายไล่ไปพระเจ้าส่วนสัวกับในว่างนั่นนำยาวนี่ลงหอกหอยเหมือนกงดีตังลาทานำยาวนี่ลงหาเหมือนกงดีตังลาไปไปมานำยาวนี่หอดถึง19เหมือนเก่าปั้นกงดีตีตาเฮนี่เศร้าไหลเฮอหอดถึง3ปั้น60ตีคงจุนบินนั่นตัวหลักได้หังของหัวนี่หอดถึง2หวย70ตีผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่เล่นเจ็ดลูกออกสวีทคำไหลหูหอดถึงเมื่อหลวนเงินปังปูฝ่ายไปเลี้ยงปัวด่วนเดียค่ะตั้งพระเตียดปีสองบัดใบสาวกตัวนี้ปลายมีการคำโค้หอดถึงสองปั่นเจ็ดหอยหะชีวิตเหมือนสินโจเจ็ดดวงที่แล้วเดนัวจัดนี้หอดถึงสองปั่นเจ็ดหอยสิบสามเหมือนสินปลายฝากเงินปังปูหือผู้ก้นหอดถึงสองปั่นหาหอยสิบหกเหมือนก้นที่ตัวพระเตียดไฟลีปินอยู่ก็ร้อนจะหนาเจ้าตั้งใจเฮ็ดต่องร้อนกลุ่มผู้กุ้นรวยตามอาดยาเขาเฮ็ดการเตียงเมย์ปัวกวนฐานนำพระเตียดชงโกดินเสียนผู้บอกว่าไหวเจ้าปู่วันสวีทคำออกปากพระเตียดชงโกที่ตัวพระเตียดไฟลีปินนี่เขาเหตุการฝืนตัวไปเทียมหงราจตูตาลงพระเตียดชงโกอยู่เฝ้าพระเตียดญี่ปุ่นวันสวีทคำพักดาปุ้งเก่าตื่นบอกว่าจังนางล้วนพระเตียดญี่ปุ่นนี่ปัวเกิดจองการอันจมร้ายเขาออกไปมาอยู่หันตังเฮียจ้านันดินนักอย่างที่ตัวภัยอาสรอนพระเตียดชงโกดินนักนี้ตื่นบอกภัยมึงต่างร้ายยกซุ้งความหูฝ่ายไปฟังเฮียนนันพิจารณาการสรรพสัตว์ดีเขาออกไปมาส่วนเปอร์เรื่องปึ้งบ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนี้กี่เกินเตี๋ยกัวเวียนพระเตียดอเมริกาวันเสาร์คำพักตาปุ้งเก่าตื่นบอกการสรรพสัตว์ดีตัวตึงโลกภัยมึงพระเตียดอเมริกาอันอยู่บ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนี้ดิไหลอามาคำการพิจารณาภัยมึงอันอยู่บ้านเมืองต่างตีนี้ยาถาไปถึงบ้านเมืองและพระเตียดจงตรงนั้นอันนี้เป็นกัวเวียนพระเตียดอเมริกาอยู่ไปอ้อนเวลา3วันนั้นบอกที่ซองตื่นบอกการสรรพสัตว์ดีโตภัยมึงพระเตียดอเมริกาอันอยู่บ้านเมืองต่างตีตึงลกนั้นอยู่ในเวลาบ้านเมืองหันเดินเจ็ดดอกออกสวีทคำกัวมินยีคุยเดช่างยีเยียนพระเตียดฝ่าหลังจะเจียดหนูจัดอาดย่างเฮ็ดกวงอันก็คือผุนนุ่มกุนกำเวลาสิบหาปีลุงไต่ใจหยงเศร้า

0: 지레방로난엄마정능안나스카피어니빈하우산마이빈단함피싱봉니피어하우산마이고퉁디니
1: 함피엔하우후황긋마이하사반타낭학뱅간유나이하우당마이펌간흡허머바이나반나이함피엔황긋시진핑
0: 习近平总书记比双本买十九多人接六个十八坎腾十八坎由内蒙古萨特坎东列吉奥帕迪桃尼米佩蒙朱帕沙有跟埃干贝丹尼帕沙中华尼宾来帕沙好苏哈根贝丹尼包卡等宾马南武汉火力多帕沙中华尼等由德本武汉火力多朱帕沙保门甘南尼丹尼藤瑶เป็นวันความริกตัวยิงดีอันอยู่เนื้อโลกเป่าดึกเศร้าปงนึ่งถึงวันนี้นั่นที่ได้เอากันหักษาและส่วนสืบวันความริกตัวภาษาปิ้นดินนักกำจอยและหักษาเกิดสาเออฟงปิ้นห้องสังวันความริกตัวเก่ากวนลาไปกาจำผูกก้นส่วนสืบหนังโจหนังปานสืบเมื่อไปหนาที่ได้กวนนำภัยมึงต่างหลายนี่หลายมีความเกิดจิตใจฝ่ายไปหนีดันพัดเย็ดภาษาวันความดิกตัวอันจับเมียนบักขันนันมันกุ้งความเกิดภัยมึงจูภาษาติดโดยพระเดียจงโกภาษาจงขวาสินดั้งสกุจุยีเรื่องปึงพระเดียจงโกอนุญาตนัน
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำโซ
3: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นต้านคำเขาเสียงขับเสียงโสบอกนี้ผู้ขาเดียวกำครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับ

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสียบเสียงโสปอกนี่ก็เพียกทั้งที่นี่ยินดีกับต่างหลายรับฟัง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正放假天五千出轨
2: 当代是双方的
3: 你送我的父
4: 广播行代的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿静怀感戴。
6: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿静怀感戴。
5: 鸡里皮膜破口出现了，
6: 鸡里皮膜破口出现了。
7: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาจระอาหิงตั้งเขยเขามาบอกเลยเขาตีตั้งเขยตั้งหลายได้ที่หลักบีจินันเซนจุดจ้าปองเบี้ยข่มกูหลงลำเอิงเบิ้งจินนันเจอที่หลักได้ยาวยาวลองย่องรู้สังสู้เปลี่ยนจากโคโซจินันเซนเมื่อสองหิงไปสาวห้าปีปุ๊บปุ่งว่าออกมาหมู่เจียงเซียนปู่เป็นพี่อิงสันตั้งยังมีห้าขักเลยเบียงชูจินจุดจ้าปองการให้ฟังนักอึ่งตีตกฝนลงมาเก่าปอกได้เวียงเมืองเบียนจุดจ้าปองการให้ร้องดียิ้มฝ่ายปองการดิ๊กได้วิจารเลยคักไปออกลงเบิ่งมาด่านช่างเสียนให้เจินชื่อตั้นเฮได้มีอาจวงเลยตังสมหิตจอมอาจวงและอึ่งตีได้นักตึงเก่าตีสร้างเลยขนตังปุปนเตื้อหกปักบนดักตึงชงโก้ตัวเลยตึงฟิลิปปินส์รู้ว่างตีเรื่องไอเจียวสะใจมาขาโค้ขาผิดได้ที่ออกลงบูมันมาลำเลยจะพับถ่วมเขาซาตั้งเหมือนจะไรอยู่เขาตากันห้าปีดำสิบห้าหลังในนักเซนเฮาตีเต้าทูจอมฟิ่งเปียงอุปาเตปองไม่หลงดำจอมเปียงจากโคโซปองไม่หลงดำจอมเถาเปียงปองไม่หลงดำในเจอนักเซนเฮาจู่จ้าเหตุดีการทำหับลองทิ้งก้อนที่ดำหลงดำนักเซนนักเซลนักเวงนักเสียนนักเสียงนึกมันห้าขักใดออกป่าออกแห้งห่มกันปองเมฆห่มกูขี้ดำหลองดำจับแห้งปองเห็ดหลองดำอึ่งเบื้องจินนันตีดักหลองดำดีหุยหอยเปียงดีเปิงตั้งหอยเปียงห่มกูขี้ดำหองดำซื้อไหลเข้าหรือหลองดำกะใดเอาฟิ่งเปียงจับแห้งสีเปิงฟิ่งเปียงอปาตีฮัดแห้งสีเปิงมาเจ็ดทิ้งหลองดำอึ่งเบื้องจินนันปัดเปย์หุบอันเต้าโถปองเมฆดำหังดำหุยปองเมฆอันหังอันหุยหรือไฮดาปองเมฝนเฮิรฝนเยหือดำไรได้สร้างพร้อมมาอันหน้าการปองเมสามเมลสร้างพร้อมเปิงดึงนั้นเต้าทูเฮขี้ดำหลองดำตังเซินนายฮังเบิร์สร้างพร้อมมาเจอเจออามาขามหือดำเนื้อหลองอึ่งมึงยินนันตีดักเก่งเสริมมาถึงเมื่อสองเหงไปสามสิบปีตังเซินปองเห็ดได้ขี้ดำหลองดำขักเลยเซินนึกเซลเลยเวียงมิวดีเข้มในปากจีฉิบด่างวงในยินันเซินซึ่งเป็นเจินฟูติกยินออกไล่มักตินนัดได้ย่องรู้สังสู้ลงปองกันเปียงจากโคโซเมื่อสองหิงไปสาวห้าปีดันตัวกุนตั้งอ่องกันตั้งเซินซึ่งอยู่ฝ่ายปองกันเปียงจากโคโซผ่านปองออกดองเบอร์ให้ดอกดองอับสักบารีกาย่องรู้สังสู้อยู่เลยปีได้มีลงปองกันเปียงจากโคโซปักจีสิบแปดเปิงจำได้ดองย่องรู้สังสู้ได้อย่างไรเบลมีสลัดชนเจาะล็อกดึงกู้เริงตั้งอ่องการล็อกตึงหลังเดิงโจ้พินเป็นรองสังสู้ผู้มีทุ่มปองเปียงจากโคโซ่ในปนตีป่าตียินานเสินในจอมหนังอ่องเชียดเยี่ยมเพ่ง

0: สันตึงจงโกเจ็ดตินมือสองหิงปลายเสาหกปีเรื่องเจ็ดได้เสาอิดวันตามคำเจดาดี43บาทเลดปลายหกเบลรูยี่ทางเจินน้ำหมู่เชียงเสียนตีเวียงผู้เออปู่เป็นพี่เองสันตั้งยังบีหาขักได้ตู่ถึงย้ำจังในยังปลาเซลโจเข้าอันกุ้นหมัดสังตั้งไตกะได้นกเทียมเข้าหิ่งฝนมาน้ำเสียนน้ำวิ่งน้ำชีตีวิ่งชู่จินกู้หลางปู่เป็นกันมาฝนห้ำดำสีกูปีดันน้ำดีปากได้เสาหกไปเดินตู่ถึงย้ำจังในปู่ฮบยาโจฝนมิ้วตกได้แห้งได้เก่าปอกว่องป้องกันทิ้งก้อนหน้ากันดักดวงตีวิ่งชู่จินว่องทิ้งก้อนดำในตีระเวงหุ่มกันตั้งอ่องเยี่ยมเข้าฟ้าฝ่ายป้องกันหางปู่หางเป็นเจียมตั้งขักป้าเต๋อแล้วเสียงเนื้อเจริญกับป้องกันตู่กันเหตุดีดองเชี่ยซาเยี่ยมตุยดองตื้อเปียงจาเมื่อไข่หมอกอาจวงเฮืออาเมียไข่กะต่างอ่องต่างตีป้องเหตุด่ากันสามเปิงในตั้งเวงหมูปวกลองมิ้วก้นบัดสั่งตั้งไตกะตั้งปวกลองตั้งหลักแห้งเจอได้ดันเพียงเบิ้งเบียนตีวิ่งเป้าสานจอมหลังอ่องตีมีอ่องอับปุ่งหลำอ่องดียิ้มดีเข้มในมาตีสร้างตาเย็งอันเนื้อเชวิ่งดีเข้าอยู่ได้อยู่ที่สื่อไว้สื่อเจินฟูหุ่มเดียวหุบอันมาอ่อนเดียจำทั้งอ่องการเนื้อเจินเนื้อมันสนสองคักหุ่มกันมาปองกันในเฮือกุนปองกันดียิ้มมาปองกันดีดีตั้งปีรองเชื่อมาดียิ้มในหุ่มอิดหุ่มปองลองอันอ่องอยู่ตันเสาดีเชียจะได้ดันเต้าทัวร์ลองดีเยี่ยมฝ่ายป้องกันดิกไรวีจ่าได้ลูกดองอันกะดีเยี่ยมสามวันเหตุถึงมาตีไทยอยู่ด้านสามสิบวันสัมปองเหตุดองผ่านปองกันดีเยี่ยมสามสิบปีได้อยู่อึ่งขบเดนเปลี่ยนเบิ้งเหตุดอกลองป้องกันวิ่งเบิกได้มาเขาสอนปีได้มาด่านช่างเสียนตีวิ่งพัวจังขำเอาลองป้องกันเลื้อตั้งมาเหตุตีดักวันป้าฮิรากันอึ่งขบเดนคักไปได้ดีคักไปได้ผ่ายเพิ่งมาจูจางกำดีปุกลมเลยตั้งข้าปาเตอร์ได้ที่ได้มันถกเถามาด่านช่างเสียนจังขำเสือหับกุนปันดุ่มกัวเมลกุนคัดกุนกาเลยเสียงกุนคัดเปียงจ่าจามบักบีจะได้ให้เขาเธอเข้าเลยตั้งได้มาถึงตีปองเหตุปุกฝงอันผู้ได้เฉินเชื่ออาเมลผู้ได้อาจ้องข้าปาเตอร์ตั้งเย็นมีเจอถามหับล่ากันในให้ปุกฝงมันที่ได้ดีมาเจอเจอโฮมจามสัมปองเหตุออกเปียงจ่าเบิ่งกะต้านเคยตั้งโขอันสุดเลยให้เดือดละกะสวนหนีเปินเอาเปียงเปิงตั้งเปียงจ่าตั้งกัดป้องหิตู่กันเอาเปียงเปิงเลยตั้งผ่านป้องออกร่องเบิ่งมาสันเป็นข้ามห้องวางลายอาแม่กิ๊กถ่อมไรก้าอาเมียวเฮาเจินเชื่อชนตั้นในมีอาจ้องเลยตั้งสำหิตจ้อมป้องจ้อมเลยอ่องตีได้นกปีได้มาตั้งเสียนปูดุมลาได้การปู่ห้าปากไปสี่โกอยู่เขาตากันห้าปีดามสิบสี่หลังนั้นนึกตึงเกาตั้งโด่งปุ๋ยได้ขนตั้งปูนตื้อหกปากบุญดักขนตั้งนาทาไฟไปได้ผายเพอได้ปุ๋ยปูนตื้อห้าบุญดักขนตั้งก้าไปดีไปได้ผายขึ้นถึงสิบเก้าบุญเข้าเหงดักตาฮืออ่องเสาฮือบุญต้นขึ้นหรือดันมีอ่องเสามันสามเหงไปหกสิบเอ็ดหลังปางแดงเบนตั้งโด่งขึ้นถึงสองปากสี่สิบหลังกุนหมายข่าวเมื่อเดินเฉียดได้เสาอิดวันได้หูตู่ถึงย้ำจังได้ลองกำย้อนเอาสู่ผู้ที่กันเลี้ยงลูกตั้งเติงมือสองหิงปลายเสาหกปีผู้ได้ที่เจียวไร้กำย้อนมันสองหิงจิตปากห้าสิบเอ็ดบุญเปิงซื้อเชียดเยี่ยมโชถูกโค่ดันมีสองหิงจิตปากสิบสามบุญเปิงผู้เอาสู่กะเฮือกุนสองหิงห้าปากสิบหกบุญโกตู่ได้เติงฟรีปินรู้อ่างเสื้อไหนเจียวใส่เสื้อขาโค่ขาผิดคือตบกุนทิ้งฟิ่งไข่ชิ้นตึงชงกู้ไรกุนไข่หมอกอาจ้องตู่ลอกตีเลิกตึงเกาดิ้นเจียนเบื้อเดินฉีดได้เสาอิดวันวาตึงชงกู้ตู่ได้ร้องเหตุตั้งปองตึงฟิลีปินนันเกี่ยนร่างถกเชื้อสีไข่อีกตั้งปั้มเชื้อปิ้นโตปูเตอร์ลุ่มอามัดหลงตึงฟิลีปินตั้งอยู่ตึงชงกู้ไรที่ออกรองตังมันมาลุ่มอามัดหลงตึงชงกู้ตั้งอยู่ตึงจ่าปั่นนันเบื้อเดินฉีดได้เสาอิดวันปงหมอกออกไรคิดบอกบ้าวาวงในอยู่ตั้งจ่าปันถักกันปวกดองอันกามาต้มเสือกุนตั้งชงกู้ได้ปีดองเสืออยู่ตั้งจ่าปันนั้นหนูยกสูงดองฮีฟังจ้องชี้สู่ด้วยขนตั้งเฮรีปัดไปดีซะอันเซมเกต้านใครได้เป็นขอสตั้งเบอร์เป็นผู้เซนต้านใคร
1: เปิดเห็นหูดองเข้าใจเบอร์อามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์

ึกจามฝึกเห็นผู้ตามชีจิ้นเห็นเมื่อส่งเห็นไปสามปีเดือนสามได้สิบห้าวันชีจิ้นเห็นจุดเลยหุยอันจงก็กงชันตังตั้งกุนนนหูเจินฟูเลอตังเลยปนตีป่ากุมตั้นกัน

0: พี่รองเขาตั้งไหนอันซิมเคตั้งไหนถ่อมเจ้าไรเป็นข้ามห้องนี่ถ่อมดีกินนั่นไหนคือของปอบอกได้ปล่อยแม่นาวสู้ต้องเหอพี่รองเขาตั้งไหนจุดีซ้ำซ่า
1: 云南先生 boys 马空。

0: Rada, jumpo ga ken sen shui na ga ai.
1: In nan sen shui som na kong shabrada, jumpo ga ken sen shui na ga ai.
2: 시간딱아컵넘낭니나랑나시간좀동니고유남토니시간봉랑가나카노모감가지르장모페무튼나글로그자크트와에시가켄르콩아콤가닝유남토봉당파젤르닷아랑콤파툭조다데시가모장근광타아짱망아두아인낭논논에시가시진묘니군아짬용테므랑가바쿠랑페캅타팡닷루아에시가안디몽단나종로에곰폰크룽팅레토사람고양완크잔도루사이외시가미와몽단자바몽단고사종아에딱사답니자바몽단고나나에미와몽단아얍샤니페크룽팅레원니람지디나쿠시돔타데시가시가티당고데방링이미시긴피나가도미신라외락산시가테므콘무니바방단나야루디시가티탄방와스나응도심가랑나망아니요스다람떼르도타안테몽도니코드라카나이쿠카농지르짱퐁당파지쿠카농지르짱근로근사가아이쿠카농지르짱아이람페무튼나투시창왕아이유나몽도고무튼나몽도아짱무도몽도아짱묘근왕아짱근왕아짱근왕도아짱그통능턴아짱아짱망아나카관캉읍캉무샤리니페강가스뚜팟와ขาน้องก็มกาจีดจังกุนคิคิงกุมตินอาจากชกองบงหลังกานาขาน้องขาน้องละไงตระลมิละไงเทขาน้องเตลุยชังวานาขาลำก็มกาตระลมิแพกังกากรถขัดว่าจากติไกสโพทงทับทุกติไกตระเทชกองบงหลังกานาขาน้องมันนางกันระวันนี้ลำแพมกอบตอนขามจากจีดจังใครมุมกำคันนามจากจีดจังมจากไรจีดจังขากันราเสกจาลาเรเทจีรจังลำสมเทเสกจาลำลงไงมูบงลีเพกุมพลทุชมาครัดวันนามงโตติงนาขาขาน้องหยิเพมาตุนนาเสกจาลานาคูทุชมอดอาชักขาน้องคันนาขาตังบดังกรีนไอโกกจาไอมกาเตเรว่าคราอมาคำเรนนาเทียนละข้องไอสมเชิญยิงวาตุยังมงโตติงนามงโตอาจังมาตุมงโตอาจังมิวบกังวังอาจังมุยเปียวขาน้องและจ่าสิญชิลูกอมเตียนตอนลูคราชกุดครัดวานาเรดาร์บันท่าอยู่ในมุ่งตัวมุ่งจงชาสุยานีเชิงละของไอความงานหนึ่งนะพงดังพาเชิดตัดเทียเสียงไอลำท่าอารมณ์คมพัดถูกโจนะตัวดันรายการติดสุรตันนะมุ่งตัวติงนะพงดังพาเชิดตัดสปันชลัดลำท่าดันเลี้ยงไออายุนซีอับน้องตัดไอพงดังพาเชิดมาชาเทียลงทับหนีเพออารมณ์คมพัดถูกโจใส่ดันยังนะพงดังพาเชิดอายุนซีและจ่าสิ่งเชื่อมจัดก่ออามิวมิวเรออารมณ์คมพัดลู่ล้างหายไม่กันนะหลักสันพาเชิดมาชาละไงเทียไม่กันนะลงทับละไงก่อยูนามงตัวมองจริงพงตังผาเจริตัดป้องผมอารมณ์กมผาดูล้างอ่ะไอมีว่ามงตันนางนวลจับสัตว์รงี้อ่ะตานุสงกรชราธาสบราไอชกากรนาเจลูไอเคียงละครไอคุ้มครุญิงชตาสิญถ้อยคนละไงยาชนะเดียโตเคียงมลีมิตรสมสมสมจากการครุยังท่าผัวมิวโมจังกังวังอยู่ทางการเมรธาอาจารย์มงาดูไอนางนวลนวลไอย่าเตียงว่าดูยังมชาหนึ่งมากับมัดสิมัดไองาไอชกาเรนนาไอข้าตรงเตียนช่างว่าไอ้ก้อนนาชิจิมิวนากังวังมิวมิวกังวังนาเมรังรับพระจักรพังโกช่วยชิงยิงนัททะธรรมจานาคนครุกถกละไงตังโลจันนาญาติเตียนว่าดูยังเมรังกบาดคูลังถูอยู่ใส่ชิจิมิวตินยิงกวนขังมุกวนรงมิวขาอายุมุกวนรงนี่ละโมเมรังซามรำซ้ำตับมันนางกันนาตุกุศลมุกวนรงนี่เทกังวังตัวกันไม่เรารู้จังปาดีพงนี่เทเราคริมกันลามเจ็บปัดตานุกามัยคุณนาเต่าชนะชวามชานีแพทถอยเก้าเรือเต่าพังลำสมจอมกุโลครัดวันนายศิงทามชาหนึ่งมากัมมัดสิมัดเรือลำบินและจัลนาเรือมังคังบินปลูแรงอาไอแต่สมรรถหญิงระหว่างผัวมิวลันชั้นกังวังนี้ก็ตั้งมาตั้งโจไอปาดีก็ไม่เด่นลำเทมงถึงรับกาตั้งมาตั้งโจไอคูจึงข่าวระดับลำแพไว้อ้อนครัดวันนารู้จังปาดีพงมจุ่มจะตั้งดูไอคูมาใส่สกรีนไอคูก็ไม่เด่นลำแพกังกะมกระกุโลครัดวังอาไอหลานชั้นกังวังนี้ก็อมิวสกูนาเจ็ดทับกระจายรัมมากระทองหนึ่งทอนคันนาพระจิกงมชาชกุดหนึ่งเครื่องนี้แพ้ปาดีพงก็ไว้จะช่างล้าเร่นนาอมิวชาตราเจรู้จังคันนาชวามชานีอาลำนี้เจตาตุดมูจับจับกโลมูลิคำกุยเรปาดีพงละไงมุจมตอนลูไซเราอาเตียนทาจองกอกเทเขาหน้าปองตัดมาซากระมงเทตาพระจิปองตัดเรตัดนี้ชปานฉลาดล้าเร่นนา 바디 스판슬라 따에 마사가 몽니페 쇼와 마샤니 마다 시롱 유시롱 에

0: ชงวันมคอนอามิวชากันซุปนี่คูชรายลาเรนนาสุยาตราโคชปราลัมทามสากมงล้อมชันไรชวามชานิมงเราไทยเจอลาเลยงาไอแต่ยิงกว่านาระว่ายังกังวังติงทาศิลปันตัดดูไอการปูจพันโกมรายมงาจามลีตังตูลุไซนังโตชิมดีหลังนามงานยิงยศตาลำเจียนระโดทาอันเถียมงตันนาจงรถเรกุมพรคนถึงเลทโทซาลำโกเดียงวังกรุจันตูสัตว์วันมิท้าโทซาลำโกเดียงมวนมงาตูลูสัตว์วันโมโดลำโมโดครั้งไอลำโกเดียงเสียนมิมุนจคูคิงจคูตูกตูต้นมุนจตังตูไอสังโพลีครึ่งชาจพังโกคิงมสุไมกรุชละไงตูรงไรโทซามบงดิตบังจพังโกลูกองซาสินิชตูงาไอชุดาสิ่งนี้ถ้าคนงานยาสิ่งนี้สกอนเจล่าลู่ไอ้ยาเดียวว่าตัวอย่างเช่นละครไอ้ของครูหญิงมุ่งแต่งติ่งนามาบ่าวลำท่าจากกัมพูชาโจนาคูพิชวนต่อในลำโกหรือละครวันสิ่งนี้เชียนมังอามวนมีดูเจ็บชะไหลตัดลู่ไอ้จะพังโกหรือละครวันสิ่งนี้เชียนมีมวนมาสมดูมาชามอะไรหรือละครวันมังอาเชียนมีมวนครูเพ่โกเพ่โจตัดลู่ใส่มีว่ามึงตันจะไปมึงตันก็สะจงหาไอแต่กษัตริย์นี้มึงเถิดคนละกันยาชิ่งนี้ชุดมึงจะพลังลำสปราดันน่าจนไอมึงได้ละปันทะจะไปมึงตันก็มีว่ามึงตันอายะมิชานี้เถียเสียงไอแล้วจะละนาเรครุนทุเนตมังคังมาตุ้นมันหน่วยปิมปรุงหาไอจะไปมึงตันก็งางหาไอมีว่ามึงตันอายะมิชานี้ก็เต่าพังสติมิชจะจัดเรนนาครุนทุเนตมันนี้ลำนี้สติกะงาไอแต่ชาณาเตียนชตาสิญญ์ถ้าคนงายชญีฟรานซิสมงตันมงจึงชาจะพองรับโตเทมงตันจะพองรับโตนี้อาศักชิมงานยิงอาลูเดนาสักแรงกงไงมานี้แพ้มุดดุนมาไข่ตันนุสงกรปัญญาหลังชงว่าไหนตราละง่ายมีจอมมีครึ่มตอนดูใส่ชกามแต่งอาคมนมนางนี้ด้านหลังนาชกาโกองไม้กวนนาและจังสเปย์ตันในเร่มุดดุนนาลิงยี่มีสิกินพินากาตัวมีชินลาง่วยหลักสันชกาไปบังตันนาม
1: ีจุดสัตว์นั่งชินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุณง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลาคิงละคองเอชมุสมเนียงเสด็จละคองท่านคุณมุสมยาท่าตุงคุงมุมาดูสีจินพินกันโจกกระทองท่านมุบงลีจะพองท่ากาสกาเอชเลยมาตุนสปรไอแค่มุ่งมั่นนี้จนไอ้มากระจานาเรียงกนูกระจาระไอ้ดีกระจาจังเสลุชาแน่มามองลู่ไอ้แค่ไม่ชาใครลีกดนึกตาอย่างมาจอยชาป้าไอ้งาไอ้เทียมเรียนอามิวชาลีมากามูแพ้ครั้งอาจอมกลัวครั้งวาระไอ้มาดูกลัวสโปรผาเจ้าข้างลู่ไอ้ลีกระจาลองเราฉลาดลั่นนะปวดก้นนะมองแต่ลุชาแน่มามสลีวันดีลำแพ้อามาคำร่าไอ้ดีตัวมีกว่ามองการละง่ายแพ้ดูหลักเลยมาชงวนไอ้แต่แต่ผ่านเจอละง่ายมีกว่าอยู่เมานาจนเรียมู้ลำละง่ายดูฉลาดชั่วไอ้กวนแต่อรังแต่นาลำแพ้ไม่รู้พอตุ้มไอ้พันฉลาดจะพอทงกวนอาจำแต่ชั่วนาลำแพ้อาชักลาร่าไอ้พงตังผ่านเจอตบสมรู้ลำเทียกลัวชั่วลำเดลของแพ้อาจอมยันเลยจังลั่นนะแค่มุ่งมั่นกำเพะแล้วแต่ผ่านเจอคู่ครั้งมันดิฉันโดนครั้งมาร่าไอ้ง่ายไอ
2: ้บุคคลมวยเทียมีปุ่มมีอยากลามฉลาดฉับแรงยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
0: ชิกามตัดง่ายครบนัวพูนเอาหนี้คำจางงามหนี้ไงก็องไม่เร่บุคคลมึงวิ่งไปอาเดียนไปดูร่าไอ้แต่หลังน่ะบุคคลมึงวิ่งไปอาเดียนท่าไงที่นางก้นนะระสองไอ้มาตัดเปียวตุ้มไอ้สมโซสมระลำเทียงไอ้มุขคนมึงเวียนมโนมันนางยี่มงมเรนชารำตัดนาเรื่องงุ่นนะฟังได้เรื่อยช่องนั้นเอยุ่งมีสตางมเรนเสียงโนอาโซมิดงาชราง่วยเป็นมือช่องต้องตัดทาง

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎铁门先生会
4: 当代是双班的
3: 李松武师傅
5: 广播涵盖不同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏干呆。
7: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏干呆。
6: 飞碟皮膜破口孤显流，
7: 飞碟皮膜破口孤显流。
6: 比如我等来有六杀，如果阿庆等黑还没破来，好地等黑等来的地特别。云南帮黑龙回北古巴古拉，到头黑龙帮干地上，帮帮干到登加巴白山。ตึงกาป้าวันออกไปจันกุนจากเฉลยจำได้เป็นน้องเป็นผู้ยินนานเซินจูจ้าเหตุดีลองให้ฟังพี่ดำดุบดำดวงในลองปองการเปี้ยขายหินเสียงเบิ้งบานปัดหูเตเบิ้งเมาตึงจงโก้ปองเหตุดองเปี้ยขายมันหุ่นตั้งนาทาไฟลูกตึงจงโก้ถึงเบิ้งเราอยู่เบื้องเดินเดินถึงเดินหกตู้ต่างกุนคู่เข้าออกเลยจี้โสปักจีสิบเอ็ดก๊กเตจิตเหงบุญเย็นเวียงเจ้าทงอยู่แล้วปีได้เดินเดินถึงเดินหกการอกจ่าป้องเหตุได้ดิ่มบนเสียนเบิ้งดงเหตุการณ์อันซื่อผู้เตียนสร้างเลยตีได้กาป้องเหตุได้การมันปีได้เดินเดินถึงเดินหกคนเนื้อตึงกาเฮาไม่เดินก๊กเตะสีเหงบุญโกถึงตีอยู่แล้วเตียนสร้างนั้นอยู่ล็อกตึงมาซื้อขึ้นของกุ่นโคว่องป้องการตู่ล็อกตีแล้วตึงกาเฮาดัดจับตึงกามังควงมีอาคังมาปลาจ้อมลองบูอันเจอเลยตึงกาจับจ้าโจลองบูเลยน้ำปักไหลได้ย้ำเลยเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งเมื่อเจอได้อยู่เขาตักอันห้าปีดำสิบห้าหลังเบิ้งจินนานที่ออกเปียงจ่าป้องกันหุยป่วยกูป้ากูล่ะจงตื้อดีอ่องตีเลยตึงกาหุยป่วยโตป้าไปจันในจอมหนังบางบูปกจ่าปันเบิ้งนิกไรวีจ่าจะได้กูป้ากูฝ่ายคักเพรองตีสร้างอ่องป้องกันตู่ตึงกาป้าไปจันตึงกาป้าวันออกไปจันกุนละเจอได้เจอเจอตู่ทัวร์รองตีสร้างอ่องป้องกันจำได้ปีนองปีนผู้มาเจอเจอลูกเจียมเขาตักอันห้าปีดำสิบสี่หลังมายินานเซินโจจ้าตู่ทัวร์ตึงกาเฮาตีสร้างอ่องป้องกันตู่ตึงกาป้าไปจันตึงกาป้าวันออกไปจันกุนละเจอได้จำได้รองมิวเหตุได้ดียิ้มได้โจตัวได้หันนั้นปุ๊ดเดิงหนตั้งนาทาไฟลูกตึงชงโก้ถึงเบิ้งเราป้องกันตู้ต่างกุ่นหูได้ต่างได้ดำมาเจอเจอตู้ถึงเบิ้งสองหิ้งปลายเศร้าหกปีเดินฉีดได้สิบเก้าวันหนตั้งนาทาไฟลูกตึงชงโก้ถึงเบิ้งเราตั้งหลงต่างโซ่กุ่นหูเปียดเหงเปียดปากสามสิบสองบุญตนต่างโซ่โกนฉีดเหงห้าปากเปียดสิบเจ็ดบุญโก้ว่องป้องกันกล้าขายกุ่นหูหุยปล่อยตู้ลวกตีเมืองจินนันดำมาขึ้นถึงเศร้าเก้าอ่องดองกลมปองดองไหลหุ่มบิดหุ่มปองโตกันเหตุได้ดีเตอร์มาเอ้ยกูเลิกปนตีป่าลำมาเจอเจอว่องปองการโตตึงกาป่าไปจันตึงกาป่ามันออกไปจันกุนจ่าเจวว่องเหตุถึงมันมาเฮียงอ่อนป่าลองปองการมันเหตุได้ดีเตอร์มาลูกปีได้มาเซินเว่ยเซินเซินฟูมัดดักการให้ฟังพี่ดำดบดำดองตั้งการหิมจิ๋วได้ว่องชี้ได้ให้ฟังพี่ดำดบดำดองพี่ฟ้าแดงเดียดเลยเซินจับเทียนหุบอันรองหุมปองการตั้งรองชี้หลีปองการกูคักกูฝ่ายการซื้อจับจ้าจู่ไรเหตุดีการถามหุมกันปองการเอาการให้ฟังพี่ดำดบดำรองตั้งการหิมจิ๋วกูเปิงเหตุดีปองงามเข้าขิงฝนมาตั้งเซินปู่เป็นพี่ดำดบดำรองเหตุเธอเลิกเจ้าเลิกเวงสิบหกหลังเลิกเสียนเลิกเวงเลิกชีปากสิบสี่อ่องกุนเก้าสิบเอ็ดบุญสามหิงจิตปากโกพบเจ้าเพมีกุนหมัดสั่งตั้งตายกะเบื้อเดินฉีดได้เสาสองวันดองแป้ไข่หินเสียงเบิ้งบานดำปัดเดิงเบิ้งเบาตั้งชงโก dù viên bưng báo tí tờ không châu dốc hết. Chóm lặng sơn với su chỉ vang đến sẵn đạt, vang yi po chan cha rong bong hết, ếc xám tản khám. Chóm lặng khay mọc, rong bé khai hình sáng bưng màn, bưng máu tướng trông cổ, dịp tứ phình bèng nơi bôn tí bả giảm tư đăn, mà hết đoàn bé khai mặc tình ca khẩn mắn. Hết đoàn thuộc phình thuộc bèng ca khẩn mắn cù bằng. Tứ số dân mình bỉ mà soạn ca mắn. Hở bì đoàn chứ hết đoàn ca tăng khai đây, này ngay chơi sư khai. Tí tăng đoàn bé khai hình sáng bưng màn, để bí tù, hết bong đoàn khác bể chóm cằn này. Đét số hở đoàn bong can phản sang hình sáng hết đây thuộc thảo, bong hết cả cân nạ. Khác bị đây đi mà giờ giờ. Chóm lặng lỡ lái chẳng hốp bài đàn. Mưa xoắn hiến tài sau hộp bì đơn đơn thẳng đơn hộp. Cùn khu chứ tô tảng khâu ọc lỡ khốn tăng là tha phê đục tướng dùng cổ thường bưng lau lây. Chỉ số bạc chỉ xếp ếp cốc tể chỉ thiến bổn diện. Năm xếp bì gai hôm giám lỡ đi bạc lây 33 bài bẹt. Bì đây đơn đơn thẳng đơn hộp. Biến chào thùng chú trang ngâm đi rong bong can phản sảng. Đúng là phải bong can phản sang. Điết số ở đoàn trải sổ tương gân hết đầy đi mà. Đoàn bong can ốc trả tăng viên, bong hết đầy đi, xong đầy khác bể mà. Chóm lặng đoàn đám xoắn đàn. Bị đầy đơn đơn thường đơn hộp. Tăng viên can phản sang hết đọc hương khoảng mà, tăng đồn sâu đầy số, hiến bài xí bẹt cốc tể, xám hiến bẹt bạc bổn diện. Chóm lặng ca khẩn mắn bẹt này mà đám xoắn. Năm xí bị cài hôm giam lỡ đi bạc đầy xỉ. Bất đơn chỉ đây sáu hệt vấn. Cạt bong hệt sư bố tiền sang lỡ xiển bưng đồng tì viếng báo sàn tí bong hệt đả càn mắn. Chóm lặng đầy hù. Nếu cạt đảng này, dù lỡ xiển bình oang tì bong hệt đoàn sư bố tiền sang này. Dám chẳng này, nếu cạt đảng này, bố mi oang bong càn bạc 30 bài hơn mà tí thầy bong càn. Bốc phóng bong càn tiền sang này, mi 63 hơn. Tăng đồng oan bá châu cô phực tả sổ sân. Cô phực lỡ chữ xẻo. Bong can phản sang oan, chứ bốc khấn má bong can nâng, khất thứng hạ bạc bài cổ. Đoàn khải khưng khoảng lỡ can hay đá miêu mi tí bẹc đầy, đi vấn khải đầy cả, xám hiến hạ bạc đáng. Chóm lặng hốp bài, bị đầy đơn lưng thứng đơn hộp, con nơ tưng ca hâu, mi đơn cốc tể xỉ hiến bổn cổ, thứng tí dù lỡ tiền sang nâng, dù luộc tương tăng quân tí bả đầy, mà sư khưng khoảng quẩn khô. Mơ xoảng hiến bài sau hạ bì, nơ tưng ca hâu, đồng bong can tiền sang sức khải khương khoáng cổn khu đây, tăng đồng chi số, khất thứng, sống bồn bẹt hiến xì bạc quốc tỷ yên. Năm sĩ bị on hùm giám lỡ đi bạc lấy xì bay bẹt. Tổ đây đoàn tàn lạt, vài trang tứng ao ta đi giả, thuộc khổ đây. Cuốn khai mọc a choáng tổ lọc tì đau tưng ca hâu, đinh chèn, bước đơn chỉ đất.

0: เอ้ยเสาสองวันบอกว่าตั้งชงโก้ตัวได้ตั้งฟรีปินเสือเจอมาหิตตัวก้นทิ้งฟิ่งตั้งชงโก้ได้ผู้ตานออกบอกแดงอาจวังมันมีตั้งก้ามังควงเอารองอันตั้งฟรีปินมาขาโก้ได้ไว้แล้วจืดดันก้อยหมูมาว่าตั้งชงโก้ติกติกตั้งชงโก้ตัวรองบิวได้ปั้มเจอปินตัวตั้งก้ามังควงมีอาคังมาจีจีเด๋เด๋รองอันตั้งก้าซื้อจับจ้าโจ้รองบูได้ดำปากไหลได้อันเซมเกตันใครใดเป็นเขาสตังมาเป็นผู้เซนตันใครเปิดเห็นผู้รองเข้าใจมาอามิวปัดฟันตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งมาหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็นเมื่อสองเห็นไปสองสามปีเดินสีได้สามวันชี้จิ้มพินอยู่แล้วขี่ป้องกันสั่งสอนเปิดเห็นปองจอมลองเข้าใจสื่อเสียงชี้จินพินกับจำเบอร์สื่อหุ่ยจู่ยี่มิติเปียกตั้งทรงโก้ต้านคำนั้นจี้ออกหนูสั่งสอนอ้อนดีตั้งยันการปู่ตั้งหลายเหตุแดนปองกึมปกตั้งลองเข้าใจสื่อเสียงคักเบ่เอาก้นเมืองเหตุตีดักจังขามลองกอบก้นเมืองกูเปิงอิงเปิงก้นเมืองกูเมียวมีเจอกะถามอาถังก้นเมืองถอมอาถังก้นเมืองลูกโหตัวหางตั้งก้นเมืองเข้าใจเหมือนกันกับมิงโฮมเดวเจอป่องแดงกันถึงตีตักอันหิดดีด่ากันแถมก้นเมืองจำลองดีเจอๆตีดักแถมก้นเมืองกี้ปลดลองจับตั้งจักลองอ้างตั้งเอเอาล่ากันมีลองดีโตมือวันก้นเมืองเหตุลองเฮิร์ก้นเมืองเจออุ่นเหตุซ้อมลองเจออ่างก้นเมืองในเหตุถึงกลางเจอเรือคู่อาเมียกะจับเทียนเฮิร์อาเมียอิงซ้อมตื้อซ้อมลองจำในลองเปลี่ยวจ่าสาเจอลองปัดไปดีสา
1: คำเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งมากก็มากผู้เจิงเบิ่งใจเบิ่นหนังโกปานก้นหนังกัน
2: เฮาเฮาผู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
3: ปีล้อเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าหิ่งบอกไหลเฮาเจิงใจใกล้หยันยากองยาตัวไหลอาป่วยไอ้ทั้งหลายหวังเหอปีล้อเขาทั้งหลายเช็คถ่อม
4: ใจมากหลวงลำเสือสวงขี้เสือถึงคำตั้งไปกูวันง่ายมากกว่าคุณหูควันมึงใจเหมือนหนังมือวันก้อยเธอบ้านก็เกี่ยงเจอจ้วยเข้าอยู่ไว้ว่าก็สังสั้นปวกคุณข้านกำควงหูรักหวงจะได้มายุ่งเจอเขาไหน

咱们俺们碰毛啥？哎，还怎么完蛋？被当狼甩甩，咱们呀，哦。

ตาองจังตีหมดน่ะบ่ว่าเลยกินตั้งซาเพียนเรียนไผสวดพวกนึงตาองจังตีโมมุนน่ะโอ้ยเมื่อไรไปตั้งเกียนมวยล้นซูนตินถึงมาไปเฝียวป่วงหันตั้งผาหม่องสร้างร่วมคู่สร้างการเหินโหเก่าจังกวนกวยสุเลยกวนดุดควันปวบจ้าลูกล่าสำจากัดเหลาลูกสาวลูกชายเกียนเมื่อจังจันปวกม่านเปิ้นสำดวมโขดีขึ้นเหินเอ้ยสำโกโผหลักเอ้ยเข้ากับตีเลยซุ้มดุดยาเที่ยงปวบนั่งขันเนี้ย

0: 没来干事呀，做本啦，干户来过，妈专家，关键呀，家里多巴苗嘞，见面拉小哈人来，慢激跑，买大堆，阿内啥平原什么吗？跑什么嘛？卡扎天的哟！哇，槟榔什么用啥？无嘞，我恨煮鸭蛮，看这狗仔什么的鸭蛮，打天啊！
1: 嘿，
2: 大下的呀，我要真顶住等香，喂。
0: นางสามีบ่ซั่นเป็ดปิ่วไข่ดัวได้ถังขุดตองหัวงอน
2: เฮ้ยเปิ้นมาลือเราหมิ่นสามวะว่าปลาเลยเมียงมันเขียวตัวลงตุ้ยหลงไปสุบสวนมาเฮ้ย
0: กำพองอิ่มต้วงเดี๋ยวจ่ายแหวะสมบูรณ์สันขามาคลองทำต้องเหยี่ยงขามาอีน้องสันไม่ขัน
1: ใช
0: ่ตั้งไก่ดีหวานก้างจะห้างคืนกันอยู่ที่หรือจานนั่นมุติกับป้านเผอง
2: เปิ่นว่าขาเหี่ยงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยจำปีมาคำนำ
0: เปิ่นมาตุ้นกุยอยู่วางเข็มอย่าเข้าสูบเดี๋ยวไม่จะถี่ดิย่าเพียนเย็นเลยเกี่ยนขวานหอมพ่องมาเลยป้อมไปสองป้อมหนึ่งตูเจ้าหิตูตัวก็เลยซะนางสามีอันไหนย่าเพียนมาเลยเมื่อเก่าเถอะมา
2: ก็สุดทางกันกันมาเลยสิ
0: ตั้งเมื่อก่อไปวัดสี่สิงห์แท้แนวนั่นมากระสงป้อมนูเออมาตุ้ย
2: นั่นเป็นที่สงู
0: อันขาวกูน่ากินเชยังบ่หลาว
2: อันขาวยังบ่หลาวลามากระตุ้ยรู
0: เห็นบ่ลินกุ้งจุดขมเอาไปหาทั้งเนี้ย
2: ไป
1: อ้ยอ้ยอ้ยอ้ย

0: 好乱，六万滚头来表怂色。咱们到今朝夜色，何种何种，不能麻烦，不能恶慢，抱憾抱过你过。过年今夜没庙来，问单多做办过呢。哎哎哎哎哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！
1: 哇！冇个白黑哦，过白半，后生陪个下尖，咱呢，十别人海走，个个先跌着哦。
0: 咱呢，我便夹慢门哩，无完来顾哩顾好，数银来撇上林来，好林来加海帮走。鬼话讲，咱呢暗门滚，门能滚转，不去搏慢，冇走开咯，冇走开咯。哎哎哎哎哎！
1: 哇，走咯，咱来夹慢慢门，挂不平慢门哩。好好好好好好好好好好好好好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
1: 好好好好好好好好
2: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好ข้าวมันขึ้นจมร้อนไถลาเลยนึกควงข้าวกูกวงเต็มสิ
0: วะมีสาวขามือบ่ามาเลยเกาป่วงเอาเกาป่วงเอา
1: เจอมีสาวขามังมือเก็บมือบ่าแล้วเกาตัวไม่ได้เจอคึมคึมเอา
2: ฮีตับซาสื่อเข้าเท่าลมหอมหมอกแห้งห่มกันฮีตับซากว้างปึกหูหลังพุงเสือกตึกโตเมือง
1: วะนี่กลุ่มเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เขาสู่ตัวงกาล่าตะเปียดราเผือกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปีมเมืองคุณเขาเอามันถกเพี้ย
0: มีสาวถึงมันรั่วรู้นั่นเปิ้นห้องมันที่สาง
2: อ๋อมันรั่วรู้น่ะเปิ้นห้องอาปีนมันจินตู้ยื้
0: ออ๋อเกาป่วงอ่ะถึงมันนั่นมาจิ๋วปีนซื้อเขาเตียกราขายรานั่นเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงงูบ่ายเอวอ๋อน้องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกลอ่ะไว้มาเจ้าปีนเขาอ่ะ
1: เจ้ากูนซื้อแล้วนะเขาเอาหญ้าแผ่นเผือกซื้อเขาเหมือนหนังหมักกว้างอับมีสิงซื้อเขาเฮิร์นเลยก็ว่าเหตุเธอหน้าเฮิร์นกิ้งติ่งติ่งเมียนจ้วนเอา
0: เจ้า
1: เมียนจ้วนจ้วนเอา

0: Yunnan Sens Boy Smakung Sprada. Jumpo Gakin Sens Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sens Boy Smakung Sprada. Jumpo Gakin Sens Boy Naga Ai.
2: 시감당아콤넘낭니나랑나시갈중동이고위나몽도몽도딩마간디증카포쇠신람준스프로탄나통크라샤곰텐람무튼나아준신난루라크라투스마크랏와이시가위나몽도응군아잠용테카모루도팡무글록자크랏와이시가능도릉아이랑면몽자룽샹시와퐁뚜글렉자이모미와몽슈리둔미리무글로팡아임사쿰라사쿰도몽도슈리묘코글로아이시가มีวังมุ่งแต่งก้นนาลองมุ่งแต่งตัวไอมิท่าลำคูมงจุดปลุกช่างนาโทสไลตัดไตรงแรมหนูจะพังก่อเย็นกี่และจ่าสิ่งสิ่งละไงหรือสิ่งตัวไอสิกาเจ้าทงมิวแต่ยังละท่าเสียงนาจ่าสุการใจกิมสาก่อเกรนไอคูเรื่องไอสิกาแต่ยังละท่าเสียงท่าอันเถียงมุ่งแต่งนาไม่ใช่เมื่อไรกี่มิหรือมลีตังก่อมงจุดตัวแต่หนูสังกันคูพกากาไอลำคูมงการคันนาโรงแรมหรือลาลูไอสิกาสิกาที่ตั้งว่าแต่พังลิงยี่มีสิ่งพินาการโดมิชินลาไม่ลักษณะสิกาเทียมควันเงินยี่ใบบางแต่นาอยากรู้เดี๋ยวสิกาที่ท่านพังวาสนาหนึ่งตัวสมงานหลังนะมังงานยิ่งยศตาลำเดียร์ตัวท่าอยู่นั่นมึงตัวก่อมึงตัวดิ่งไม่กันเดียจึงขาพอสวยสิงลำจนสปรตันนะมึงตันตึงตาเมกาเดียจึงขาพอไอปนราเพใจลังกระจายเรนนะมึงมาซาจ่าสุกันมึงพันผาจื้อใจลำนี้ก็ขันนะตึงตาอาเซียตันถึงเพราะตึงตาอาเซียตันเมกาไม่ยองทองครากับอังสระกรมเดียนลำนะหรือจมีเพมาตุนนะกลัวกระจายกันนังครากับอังสระกรมเดียนลำมาตุนนะอายุนสินนันโมลูคราทุชมาครัดวังไอหนึ่งตัวชิมดีหลังนะมังงานยี่ยศตาลำเดียนตัวก้นนาระวายังอยู่นั่นมึงตัวก็มึงควรอาจำยองเทอันเดียมุ่งตันตึงตาอาเซียตันสิ่งพวกตึงตาอาเซียตันมากาเดไม่ยองทองคราเกนันชราโกมเดียนลำเพทุสิชังวันนาเมื่อสัตว์ปันตรงงาไออาจุนสิพงมีมูรุไซมีว่ามุ่งตันก้นนาเรามุ่งตันดูไอมิท่าลำจาลำกบาลได้อาจุโกกรอกบาวันนาเขียนละครไอของครูหญิงสตาสินินทวชิตโกยาชินีว่าตัวอย่างมีว่ามุ่งตันก้นนาเรามุ่งตันดูไอมิท่าลำคูโทสัตตาดูไอรงแรชพังโกต้นเรือมจัดวายมจัดเสียมสมมวลข้องตูผู้ของมานำโทสะตาไตจพังก่อหรือสินิดวายมงาเสียมจัดมวลสินิดตูลูไซอยู่นำมุ่งตัวนาไม่การเดียจึงขับโพไอวุคังก่อคนจะขู่ตูจัดตัดมชากงพันผาจือป้องผอมลำกระจายีสูรอมองมุขิงมโนมานางเกราถักเกราโลจัดตึงตาอาเซียตันสิงโปรตึงตาอาเซียตันมการเดียมันยองไอทองครั้งกุลไว้ชมดกุลกันนางครั้งกุลอนุมดันไรรถจัดวาลูไซแต่ยังก้นนาระวายังมงตัวรับตัวมงตัวสุยานีขามูรูต่อพังเขียมไว้มูเพะแกรยุมทะลั่นนามงตัวขามูรูทางคนโครทางเรื่องขังต่ำนี้ก็กลุ่มพลแพร่แพร่เทียเรื่องขังแพร่เดจังลำนี้เพะชิจาจัดตัดเรนนาอาจังสกูเสียงอังรุ่มตับสกูนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正扩大天文先生会
2: 当代时装版纳
3: 李松武师傅
4: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
5: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองเชียงนานดำให้เป็นอาหิ่งปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวคู่เสียงเลี้ยว
6: ให้ดี

0: 话夸口不显流。
1: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ริ้วซาสุรอาขิงตันเคเข้ามาบอกเลยเขาติดตันเคทั้งหลายได้ติดดักบียินนานปองเห็ดรองหอยป่วยกูป้ากูล่าเต้าทัวร์รองปองการตีสร้างว่องปองการโตตึงก้าป้าไปจันตึงก้าป้าวันออกไปจันกุนจักเฉลยจำได้พี่น้องปีนผู้ยินนานเซินโจจ้าเห็ดดีลองให้ฟังพี่ดำดุบดำรองในรองปองการเปี้ยขายหินเสียงเบิ้งบานปัดหูเตเบิ้งเบาตึงจงโก้ปองเห็ดดองเปี้ยไข่มันหุ่นตั้งนาทาไฟลูกตั้งชงกู้ถึงเบิ้งเราอยู่เบอร์เดินเดิงถึงเดินหกตู้ต่างกุ่นคู่เข้าออกไรจี้โสปักจีสิบเอ็ดก๊กเตจิตเหงบุ่นเย็นเวียงเจ้าทงอยู่แล้วปีใดเดินเดิงถึงเดินหกการอกจ่าปองเห็ดได้ดิ่มบุญเสียนเบิ้งดงเห็ดกาดอันซื่อปูเตียนสางไรตีได้กาปองเห็ดได้การมันปีใดเดินเดิงถึงเดินหกกุ่นเอตึงกาเฮาไม่ดึงก๊กเตะสีเหงบุ่นโกถึงตีอยู่แล้วเตียนสางนั้นอยู่ล็อกตึงมาซื้อขึ้นขวางกุ่นโกว่องปองการตู่ล็อกตีแล้วตึงกาวรัดจับตึงกาหมางขวางมีอาคังมาปาช้อมลองบูอันซื้อแล้วตึงกาจับจ้าโจลองบูแล้วน้ำปักไหลได้ย้ำเลยเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งมึกจะได้อยู่เขาตักอันห้าปีดำสิบห้าหลังเบิ้งจินนานที่ออกเปียงจ่าป้องการหุยป่วยกูป้ากูล่ะจงตื้อดีอ่องตีระตึงกะหุยปล่อยโตป้าไปจานในจอมหนังบางบูปกจ่าปันเบิงนิกได้วีจ่าจะได้กูป้ากูฝ่ายคักเพรองตีสร้างอ่องป้องกันโตตึงกะป้าไปจานตึงกะป้าวันออกไปจานกุนละจะได้เจอเต้าทัวร์รองตีสร้างอ่องป้องกันจำได้ปีนองปีนภูมาเจอลูกเชมเขาตักอันห้าปีดำสิบสี่หลังมายินานเซินโจจ่าเต้าทัวร์ระตึงกะเฮาตีสร้างอ่องป้องการตู่ตึงก้าป้าไปจันตึงก้าป้าวันออกไปจันคุณจะเจอได้จำได้ดองมิวหิดได้ดีเยี่ยมได้โจตัวได้หันนั้นปุ๊ดเดิงหนตั้งนาทาไฟลูกตึงชงกู้ถึงเบิ้งเราป้องการตู่ต่างกุ่นหูได้ต่างได้ดำมาเจอตู่ถึงเบิ้งส่งหิงไปสาวหกปีเรื่องจิตได้สิบเก้าวันหนตั้งนาทาไฟลูกตึงชงกู้ถึงเบิ้งเราตั้งหลงต่างโจกุ่นหูเปียดเหงเปียดปากสามสิบสองบนต้นต่างโซ่โกนเฉียดเหง5ปาก87บุ่นโกว่องปองการก้าขายกุ่นคู่หุยปล่อยตู่ลวกตีเมืองจินนันดำมาขึ้นถึงเสาเก้าอ่องดองกลมปองดองไหลห้องมีรุมปองตู่กันเห็ดได้ดีเตอมาเอ้ยโก้เลิกปนตีป่าลำมาเจอว่องปองการตู่ตึงก้าป่าไปจันตึงก้าป่าวันออกไปจันกุนจ่าเจวว่องเห็ดถึงมันมาเฮียงอ่อนป่าลองปองการมันเห็ดได้ดีเตอมาลูกปีได้มาเสินไว้เสินเฉินฟูมัดหลักการให้ฟังพี่ดำดบดำดองตั้งการหิมจิ๋วได้ว่องชี้ได้ให้ฟังพี่ดำดบดำดองพี่ฟ้าแดงเดียดเลยเสินจับเทียนหุบอันรองหุมปองการตั้งรองชี้ได้ปองการกูคักกูฝ่ายการชื่อจับจ้าสู่ได้เหตุดีการถามหุมกันปองการเอาการให้ฟังพี่ดำดบดำดองตั้งการหิมจิ๋วกูเปิงเหตุดีปองงามเข้าขิงฝนมาตั้งเซินปู่เป็นพี่ดำดบดำร้องเหตุเลิกเจ้าเลิกเวงสิบหกหลังเลิกเสียนเลิกเวงเลิกชีปากสิบสี่อ่องกุนเก้าสิบเอ็ดบุญสามหิงจิตปากโกพบเจ้าเพมีกุนหมัดสางตั้งตายกะเบื้องเรินจิตได้เสาสองวันดองเปี้ยขายหินเสียงเบิ้งบานดำปัดเดิงเบิ้งเบาตั้งชงโกอยู่เวงเบิ้งเบาตีเต๋อคงเจ้ายกเหตุจอมหลังเซินไว้สู้จีว่างเด่นสั่งลาดว่างยี่โปชันเจียรองปองเหตุเอกซ้ำตันครับจอมหลังไข่หมอกรองเปียไข่หินเสียงเบิ้งมันเบิ้งเมาตึงจงโก้หยิบตื้อฟิ่งเปียงเนื้อปนตีป่าย่ำตื้อดันมาเหตุดองเปียไข่มักติ่นก้าขันมันเหตุดองถกฟิ่งถกเปียงก้าขันมันกูเปิงตื้อโสเจนเม่นปีมาส่วนกามันเฮ้ปีรองเจอเหตุดองก้าตั้งไข่ได้ในไงเจอซื้อขายตีตั้งรองเปียไข่หินเสียงเบิ้งมันได้ปีตูเหตุปองรองคักเอ๋จอมกันในเลียดโซเฮอรองปองการผ่านสร้างหินเสียงเหตุได้ถกเถาปองเหตุกากันหน้าคักบีได้ดีมาเจอจอมหลังเลื้อยจังฮบใบดันมือสองหิงปลายเสาหกปีเดินเดินถึงเดินหกกุ่นคู่ชื่อตู้ต่างเข้าออกแล้วขนตั้งนาทาไฟลูกตึงจงกู้ถึงเบิ้งเราเลยจี้โสปากจี้สิบเอ็ดก๊กเต

0: จิตเหงบุญเย็นนำสิปีกายหุมย้ำเลือดีปากได้33ใบ8ปีได้เดินหนึ่งถึงเดิน6วิ่งเจ้าทงชูจางงำดีรองป้องกันผ่านสร้างดุมลาฝ่ายป้องกันผ่านสร้างเดียสโหรองใจสูตึงเงินเหตุได้ดีมารองป้องกันอกจ่าตั้งเวงป้องเหตุได้ดีสำได้คักเบมาสมหลังดองน้ำสอนนั้นปีได้เดินหนึ่งถึงเดิน6ตั้งเวงการผ่านสร้างให้ดอกครึ่งขวางมาตั้งหลงเสาได้โสเหงไป18โคกเตะ3เหง8ปักบุญเย็นจอมหนังกาขันมันเปลี่ยนในมารามสอนนำสีปีกายหุมย้ำและดีปากได้4บริเวณเศษได้เสาเอ็ดวันกัดพองเห็ดซื้อโบเตียนสร้างและเสียนเบิ้งลงตีวิ่งเป้าสันตีพองเห็ดด่ากันมันจอมหนังได้หูเนื้อกัดหลังในจุดเลือดเสียนเป็นอ่องตีพองเห็ดดองซื้อโบเตียนสร้างในย้ำจังในเลือกกัดด่างในผู้มีอ่องป้องกันปัก30ปลายเฮินมาติไทยป้องกันปุกฝงป้องกันเตียนสร้างในมี63เฮินตั้งหลงอ่อนป้าโจกู้ฝึกตาโซ่เซินกู้ฝึกเลือดซื่อเสี่ยวป้องกันผ่านสร้างอ่อนซื้อพวกขึ้นมาป้องกันนั้นขึ้นถึง5ปากปลายโกลองขายครึ่งของเลือกการไฮดามิวมิติเปียกในดีวันขายได้กะ3ถึง5ปากหลังจอมหลังฮบบายปีได้เดินเลิงถึงเดิน6คนเลือกตึงกาเฮามีเดินกกเตะสีหิงบุญโกถึงตีอยู่เลือกเตียนสังนั้นอยู่ลวกตึงตั้งป้นตีป่าในมาซื้อครึ่งของกุ่นโกเมื่อสองหิงปลายเสาห้าปีเลือกตึงกาเฮาลงป้องการเตียนสังซื้อขายครึ่งของกุ่นโกได้ตั้งหลงชี้โสขึ้นถึงสองบุญเปียดหิงสี่ปากกกเตะเย็นนำสีปีออนหุมย้ำเลือกดีปากได้สี่ปลายเปียดตัวได้รองต้านลัดไหวจ้างตึงเอาตาดียาถูกโขได้คนไขหมวกอาช้องตู่ลอกตีเราตึงกาเฮาดิ้นเจียนเบื้อนฉีดได้22วันบอกว่าตึงชงกู้ตู่ได้ตึงฟิลิปินเสือใจมาหิดตู่คนทิ้งฟิ่งตึงชงกู้ได้ผู้ต้านออกบอกแดงอาช้องมันมีตึงกาหมังควงเอารองอันตึงฟิลิปินมาขาคู่ได้ไว้ร้อยเจริญก้อยหมูมาว่าตึงชงกู้ติกติกตึงชงกู้ตู่ลองบิวได้ปั้มเจอปิ้นตู่ตึงกาหมังควงมีอาคังมาจี้จี้เดลองอันตึงกาซื้อจับจ้าจู่ลองบูเดือดดำปากไหลได้อันเซมไก่ต้านไข่ได้เป็นข้าวสตังเมอร์เป็นฟูเซนต้านไข่เปิดเห็นผู้ลองเข้าใจเมอร์อามิวปัดฟันต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเมอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็นเมื่อสองเหงปลายเสาสามปีเดินสีได้3วันชีจินพินจู่แล้วขุยป้องกันสั่งสอนฝึกเห็นปองจอมลองเข้าใจสื่อเสียงชีจินพินกับย้ำเบิกสื่อขุยจู่หยิมิติเปียกตั้งจงโก้ต้านคำนั้นชี้ออกหนูสั่งสอนอ้อนดีตั้งยันการปู่ตั้งหลายเหตุแดนปองกึมปกตั้งลองเข้าใจสื่อเสียงคักเบเอาก้นเมืองเหตุตีดักจังขามลองกอบก้นเมืองกูเปิงอิงเปิงก้นเมืองกูเมวมีเจอกะถามอาถังก้นเมืองถอมอาถังก้นเมืองลูกโหตัวหางตั้งกุนเบิงเข้าใจเหมือนกันกับมิงโฮมเดียวใจป่องแดงกันถึงตีตักอันหิดดีร่ากันแถมกุนเบิงจำลองดีเจอตีดักแถมกุนเบิงกี้ปลดลองจับตั้งจักลองอ้างตั้งเอเอาร่ากันมีลองดีโตมือวันกุนเบิงหิดลองเฮ่อกุนเบิงใจอุ่นหิดจอมลองใจอ้างกุนเบิงในหิดถึงกลางใจเรื่องคู่อาเมียกะจับเทียนเฮ่ออาเมียอิงจอมตือจอมลองจำในลองเปลี่ยวจาสาใจลองปัดไปดีสา
1: คำเปิ้นว่าหิ่งบอกก็บอกหิ่งมากก็มากผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
2: เฮาเฮาผู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
3: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าหิ่งบอกไหลเฮาเจิงใจใกล้หยันยาก้องยาตู้ไหลอ้าป่วยไอ้ตั้งไหนวังเหอปีร้องขอตั้งหลายชิกถ่อม
4: มึงใตมาบวกลำเสิร์สวกขี้เสิร์ดึงคำตั้งไปกูวันง่ายมากกว่าคุณหูก่อนมึงใตเหมือนหนังมือวันก้อยเธอบ้านก้อเกี่ยนเจอจ้วยเข้าอยู่ก้อยว่ากบสังสัมปวกคุณข้านกำควงหูรักหวังจะได้มารุ่งเจอเขาได้

咱们俺们彭毛啥？哎，还怎么完蛋？被当狼甩帅，咱们呀，哦哦。

ตองจังตีหมดนะว่าอะไรกินตั้งจ่าเพียนเรียนไพสวดวักหนึ่งตองจังตีโมมุนนะโอ้ยเมื่อไรไปตั้งเกียนมวยล้นซูนตินถึงมาไปเฝียวป่วงหันตั้งผาหม่องสร้างร่วมคู่สร้างการเหินโหเก่าจังกวนกวยสุเลยกวนบดควนปวบจ้าลูกล่าสำจากัดเหลาลูกสาวลูกชายเกียนเมือจังจันออกม่านเปิ้นสำดวมโขดีขึ้นเหินเอ้ยสำโกโผหลับเอ้ยเข้ากับตีเลยจุ้มดุดยาเที่ยงปวบนั่งขันเนี้ย

0: เฮ้ยเปิ่นมาลือเราหมิ่นสามวะตัวปลาเลยเมียงมันขิวตัวลงตุ้ยหลงไปสุบสวนมาเฮ้ยโ
1: อ้โหกำพองอิ่มต้วงถึงใจแหวสมบูรณ์สันขามาของทำต้องเหยี่ยงขามาอีน้องสันในขันช่วยตั้งไก่มีหวนก้างจะห้างคืนกับอยู่ตีหรือจานนั่นมุติกับป้านเผอง
0: เปิ่นว่าขาเหี่ยงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยจำปีมาคำหนำ
1: เปิ่นว่าตุ้นกุยอยู่วางเข็มอย่าเท่าสูบเดี๋ยวไม่จะถี่ดิย่าเพียนเย็นเลยเกียนขวนหัวพ่องว่าไรป้อมไปสองป้อมหนึ่งตูเจ้าหิตูตัวก็เลยซะนางสามีอันไหนย่าเพียนมาเลยเมื่อเก่าเธอมา
0: ก็สุดังกันกันมาเลยสิ
1: ตั้งเมื่อก่อไปบ้านสี่สิงแท้แนวนั่นมาก็สองป้อมดู

0: ียงก้าพ่วมพันกำเจอเปิ่มมันไก่เอิ้นปิ้งหมุนมวกจีมกาจวกห้อยจวกหน่อยพวกไฟเตียนซื้ออีกเลียงก้าบ้านเมืองมากดีเกียนหึงท่าเหมือก่อนเหมือนหนังเมืองกุ้นฝ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีไข่ออกลวงอีกไม่เจอกุ้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอกุ้นหน้าเอิ้นโมซุ่งเหนียวโอ้ย้ำเนี่ยเก่าปีนกุ้นกำกันควรเจอคนจินละตั้งเจอคนมีอายจื้อปิ่นนั้นสาไม่เกาตีเลยเข้าม่านกะกำลังขัน
1: ไว้
2: มือเลยหาเปิ่นแว้งเนียงสูจีไปรุ่มเนียงนั่นเนาะเขาเกาขี้เหรอพงตันออกคำคูณมา
1: ไว้เขาเกาไปอ่ะจะบ่ฮิผิดที่ใดวะ
2: มื้อใดอ่ะฮะพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้เฮาก็กี้ยอสิบ่ดีรันคันพายกะไปติดส่วนส่วนเจนเข้ากะติเลยุมทั้งเสียงจินกงโจตุ่ยของสมาร์คเกอร์เฮ็ดเลอลากเอาป๊อผึกมื้อใดมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากะละหูไปติดบอกว่าเสียงขี้ท้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันสึกปืนซ้ำฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าแผวเสาอย่าหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าแผวเสาอย่าหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจ้วนอ่ะ
1: เมื่อวิตานเที่ยงวะเอามาคันนึงเนี้ยอันขาวนั้น
2: เออกุ้งจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะพิจารณาผุดบางหู
1: เมื่อวิมาจ้าเที่ยวป้องใครเหรอสมัจจาตัวอีเติร์ตัวเหลือที่สงบก็มาเกาตินปิดที่ก้นเหมือนน่ะนี่เอามาคันนึงนะ
2: เฮ้ยตายคันนะเขากินสุบยังล้อมสิงตาอันสำยังความสุบจังโยโหเลยตาบสิงเกียนเงียนจังเลยเทียน
1: พุ้ยเมียนินตันคำลีเกาไรยินเปิดมามือหาบเข้าสู่ขายตั้งสิมีมือสมือบอกมากสมาตานขาเมียนอามิห่างมือกลายเป็นตู้ที่เจ็บสิมือวางมานั้นซะสมาตานขาเสียบกดขาอะไรกลายมีเจ้าอันนี้เจ็บเนาะสมาเมียนเนาะนานมาตัวเฮือหนุ่มหัวใจน่ะก็เอากราบหลาส่วนไว้เดี๋ยวนวลตั้งที่ปล่อยตัวทางก้นนั้นซะสมาเมียนสังอ้า
2: เมื่อสำนีค่ะเขาตุยเมื่ออ่ะเสริมเมื่ออังนีสร้างนางตั้งกินเขามีปิ่วโอ้ล่าเมื่อหิวอ่ะสัมพุทธันหมักบุ๋มเขียนตีไปมันเลยศูนย์ไงคุณดูเมื่อร่างสัมพุทธันหายตกอยู่กวางตีเลยละก็มาย่องเมื่อสวมกวนเน
1: ิ้งอ๋อย่องมาเลยปีนหนีไป
2: เกาตุยเมย์อ่ะโอ้นางสามีอ่ะเกาตุยกันหนังเมย์กันนะพวกท่านเดินมูน15ตุยกันหน้าเมย์น่ะสัมพันธ์กวางฝุ่น

0: quý ngào quạt ai huy huy biến tủ hờ hờ hờ năm nói bực năm nói do cho tôi nó phi
1: phi mẫu dân của thằng gì thằng ta ra quân kinh gia miếu này cô là bao hàng đi lan tối mới lù sốp kí mông sòng sao mà ta sốp bú mở toang về quân kinh gia miếu này ăn lăng quăng quay yên khô phúc ว่าตานเปิ้นเอาเสื้อกระจกดกแล้วล้านว่านผ่าหันเจอวะผ่าก็ดีกว่าปองนันก็สามารถถามมะมะสับดิกินย่าแห่ลินกะยักกะยักหุ่นลินกุยกุยกุ้งว่านังมาออกฟวกจกจักนักหลายนักหลานเปิ้นฮึ
0: ฮึฮึมึงดีค่ะบอกว่าคำนั้นเกาตุ้ยอําจะรักซ้ําเมียวก็กะรักอ่ําหลวงเพิ่นมาบ่สมมาซาไทหัน
1: เมียเอ้ยต้องมาได้หาเสียได้มันจะมีหรือว่ากวบมะมะว่าพอเลยกินตัวยาเพียนเพิกสิต้องติดตึกลิมีดีกันปวงป่านการมิวเลยก็ไล่แล้วอยู่เถอะเอ้ยอยู่เถอะเอ้ย
0: ข้ามเปิ้นว่าน่ะข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมวงปืนฝักที่ห้างแอ่งันไปเอาปลาหลวงเขากัดจวมเฮ้ยแล้วไม่หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายให้เขากินจับจู้ยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีจ้องสายเจอฮ้อนฮ้อนซึมผีผีมางกำซึมตานโกนตายปีปีเอ้าใครเจอเมื่อโอตั้งโกเนินตูมนโมโขหลอนลูกอ่อนกวนเท่าเลยปิ่วสงเสือจาแม่เกาจินโจยาเสียหูซุ่มหูซุ่มเหมือนหนังหมาวนเปิ้นึบออกมันเผอหันเผอกว่าดีโกโกเนินกินยาม่วยเหมียวเลยเปิ้นต้านโตโจปานโกเน
0: ามันก็ไปให้เอาก็เปิดเปิลเอาจ้าเผื่อก็หาจิ้มจามในสับปีนินขายเจ้าก็ก็กว่าฉันติดเจอ
1: จามในว่าเป็นกลับบ้านเบิ้งดีมือวันในกูลีกูเฮิร์ตโซเงินเลยผีสร้างลำลายเข้าลำเลยกาขายปงเจอกวยว่าเก่าจามในอ่ำเหมือนก้นเหมือนหนังก้นส่วนเปิดหึบบวกมากมาเจอใครหรอมาเจอใครหร
0: อโอ้เจอเหรอจ้าไงกับบ้านปันเมืองกว่าปีนบ้านเมืองดีเพราะว่าเผื่อมันรึเอามือวันนั้นกะสามสาบอกว่าปีนเหือไอ้
2: เจอเดียวไปไปไปไปมาเจอเดียวตั้งสองก้อยสู้มีเจอตัวอ่ำมีหลวงเขามีแรงซา
0: เจ้าที่ที่ไหนมีสาว
2: เจ้าเดียวทุ่งคำว่าโกนไก่ลีหนอกเข้าหงปงโกนขันไถลาจุ่มหมอกเจอไถลาไถไรตึ้นเข้าหอมขึ้นเจิมจ้อมไถลาไรเด้อควงเข้ากูกวงเต็มจี
1: วะมีสาวคำมือบามาเลยเก่าปวงเอาเก่าปวงเอา
0: เจอมีสาวคำหนังเมื่อกี้มือบานเอาตัวไม่ได้จะคึมคึมเอา
2: ฮีตับซาสื่อเข้าเท่าลมห่มหมอกแห้งห่มกันฮีตับซากว้างปึกโอหลังผงเสกตึกโตเมือง
0: ว้านี่กลุ่มเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เฮาสู้ตัวกะล่ะตะเปียดซาผึกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปี่เมืองกูนเขาเอามันถกเพชร
1: มีสองถึงมันลู่ลู่นั้นเปิ้นห้องวันที่สาม
2: อ๋อมันลู่ลู่น่ะเปิ้นห่วงอาปินมันจินตู้ชื่อ
1: เกาปวงอ่ะถึงวันนั้นมาจิ๋วปินซื้อเขาเตียกซ่าขายซ่าลันเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงงูบ่ายเอวน้องปีตั้งไหนพอเพิ่มไกลอ่ะไว้มาเจ้าปินเขาอ่ะ
0: เจ้ากูนซื้อแล้วนะเขาเอาย่าแผ่นเพิกซื้อเขาเหมือนหนังหมักกว้างอ่ำมีสิงซื้อเข้าเฮิร์นเลยกะก็เหตุเธอหน้าเฮิร์นกิ้งติ้งติ้ง

0: 时候，六多狗庄街，低门铁河旁，看楼树船上，感恩得热捧，好冷食多门，关门走红线，并别喝亚度，好树熬根娃，快把根念念，并别紧泡泡。Ở răng quỏi mồm, su xoắn múc con nụm, su dùng khám khuẩn mọc lỡ tăng, khám bay xin tăng đi. Vườn khay hấu su thỏm chiếu toang, đoàn miếu kinh ra quang. Bí quang núc chóm nạ, giả bà hạp khám bơn, nạ hơn năn điếu lìa.
1: Qua bơ tiệc sự hảo, hơn bảo bí núc bài.ไอ้ปืนตั้งกับโกนหนังป่าวนปีปีสู่พีพาตวนลา
0: เปิ้นสวนวาสู่ถ่อมทำดีจอมเข้าเจอมือเลยยินเหตุจอมผาหอมสิ่งตั้งเบาเติร์เจอปิกด้าควงความเจอกูยิงใจกูวันไงเผลออ่างห้มผ่านสร้างดีงับเสียงดีสังลังโปเผียวตั้นปังมา
1: เจอเอาผู้เขียวตั้นปังหน้าก
2: วงม่วงต้นไห่ยังอ่ำผ้าโบรันสิงข้ามด้วยดีกูวันตำหมากก้อนผู้สว่างพ้นหมู่ก้อนมึงไตการงามออกขันไว้มาเหลิง
3: เจอเอาออกขันไว้มาเหลิง
4: ตีไทยเกี่ยนปีนอึ่งตรงป่ารุ้งคำซื้อคือใครกับตามหึงล่ะเบิ่งสูงอ่องที่ป่าเมืองไตอ่องที่ป่าเมืองไต
5: อันจิมเก้ทั้งหลายถอมโจเลยปินเจิงไตไก่หยันยากองยาตู้เลยแล้วเจิงในก้นจินยาอีทนปินเฟิงยินเอ็นเปียก้นจินยาอ่องคำปินเอ๋ยองเอ็นเปียก้นปองการที่ตับยากองยาตู้สวยยินปินโดนเจียนเอ็นเปียเจิงหนังในเป็นอ่องกันล้มเวิ่นขวาตั้งเดียวจู่เลยวิ่งเมืองเผามาทิ้งปั่นเป็นฝงอินเปียมินจู่เวิ่นขวาคงโจ้ตุยเลยวิ่งเมืองเผามาอินเปียกองเปิดปอกเลยปล่อยแม่เอาสู้ท้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีชิ้นหวานขึ้นจากเมื่อสง

0: 云南先生会是马空斯巴达中破嘎天先生会那个爱
1: 云南先生会是马空斯巴达中破嘎天先生会那个爱
2: 是干不得阿空那么能你那浪那是干了中东一个云南蒙多蒙多丁买干爹正卡破随心蓝尊是不等那同卡是啊国民店蓝我顿那阿俊心南鲁拉卡图什么卡哇爱是个云南蒙多我跟阿咱们用铁卡莫入到胖木我落个家卡哇爱是个能多了爱浪面蒙扎龙香是哇胖对个来个摘木米哇蒙水里顿不日木个落胖爱萨库姆拉萨库姆多蒙多水里没有过个落爱是个มีว่ามุ่งแต่งก่อนนาลองมุ่งแต่งตัวไอ้มิท่าลำคูมุ่งจุดปลุกสังนาโทสไลตัดไตโรงแรมหนูจะพังก่อยังกี่และจ่าสิ่งสิ่งละไงหรือสิ่งตัวไอ้สิกาเจ้าทงมิวแต่ยังละท่าเสียงนาจ่าสุการใจกิมสาก่อเกรนไอคูเร่งหัวสิกาแต่ยังละท่าเสียงท่าอันเทียมมุ่งแต่ง

Mishaam rai kadimi rima li tang ko. Mung zhi toa tanu sung kwan ku paka ka ay lam ku. Mung kan kan na rung rem ri la lu ay shiga. Shiga ti tang wadai pang. Li nyi mi si jim pina ga do mi shin la. Ngwai lak san shiga ti am kwan mga yi bai bang dan na. Ya lu di shiga ti tang pang wasi na. Nang do shim nga lang na. Mga nying yo shi da lam di la do ta. Yun na mung do go. Mung do ding mai gan di jeng ka po soy sing lam zun shibro dan na. Mung dan ding da mga di jeng ka po ay bun ra pe. Jai lang ga jia ren na mong mo sa jia su gan gong pan pa zhi zhe lam ni go kan na deng da asia dan xing bo deng da asia dan ma ga man yong tong kra ga ang shi ra gom dian lam na le zhong ni pe mo dun na ge lo ge jia ge nan kra ga ang shi ra gom dian lam mo dun na a jun xin nan mo lu kra tu shi mo kra wang a ai nong do shi mi li lang na ma ga ni yo shi da lam dian le do guan na ra wa yang yu na mong do go gu na zam yong tie An tie mung tan, deng da asia tan, zim bro deng da asia tan mga di, man yong tong kra ka nan shira, gom dien lam pe tu si shang wan, na, misat ban dong nga ai a yun si pong mi, mu lu say. Mi wa mung tan gwan, na, lao mung tan du ai mi ta lam, ja lam ga ba nday a yu go, gro ga ba wan, na, kien le kong ai kong kru ning, shita si nyin tue shi chiku ya shi nyi wa du yang. Mi wa mung tan gwan, na, lao mung tan du ai mi ta lam ku, to sa da du ai, rung rai chpang go, dun ri ma zat, wai ma zat, se ma so mo ne kong du, ผู้คนมานําโทษะตาได้จะพังก็ฤษีเนตไว้มงาเสียมจัดมนต์สเนตดูลุไซอยู่นํามุงตัวนาไม่กันเดจึงคาโพไอวุคังก็คนจะกูดูจัดตันมะชากงพันผัดจีป้อมผอมลํากะจานีสูลอมงมุกิงมโนมนังกราวทะกราวโลจัดตึงตาอาสยะตันสิงโปรตึงตาอาสยะตันมะกาเดมันยองไอทองครั้งกุนไว้ชมดกุนกะนังครั้งกุนอนุมดันไรรถจัดวาลุไซแต่ยิงกว่านาระวายัง มงโตรับตัวมงโตสุยานีคาโมรูตอพังเคมไวมูเพกรายุมทะลันนามงโตคาโมรูทังคุณครอทังเรื่องคังตับนี้ก็คุณพรไพรพรันเทเรื่องคังไพรเดจังลำนี้เพชิจาจัดดันนาอาจังสกูเสียงอังรุ่มตับสกูนี้มังกำกุนไพรลิดลาชิตาคันชมูนังงุนจ่าจ่าอายุโมรูไอคูคาโมรูตอพังเคมไวมูปงลีสกูเพกลอสกุดขัดวังไอคาโมรูรู้ว่าไอก้นนามงโตติงทะคาโมรูจะยำอาเมจ่อมาดูมงโต มิวชิกรูกังวังมิวกังวังละจามลีชิมลีนามะชามะไรเซนจคูมุนมีคิมซุมละจาตังโกมะดังปงไอคูจินยำครุมัดงาไอระยังนังมากัมมัดซิมัดเรมชาโกนล้อมไอชะตาสิญินทวยคนของยะชิงนี้นังตอลงไงหลังเมียมงจาลงเสียงชัวพองตึกไลกะใจมูมิวามงชุลีตุดมะริมุกโลพังไอมะสักกมลาสักคมตุมงโตชุลีโกกโลไซ มงโตรับตัวมงตัววังยิงเอลิดอับนาวังยี่โปตึกไลกใจมูพังไอมสักกมลาโกซาลอมไอมทะอึงกากามงซาชกาวูไอสกวนด้านไอกวนนาเจลูไอเมมงจาลงเซียงชัวพองตึกไลกใจมูมีว่ามงชุยลีทะมงมุกิงนานี่จอมหลังไอชัวพองเลลั่นกะไปตุนมนูตัวมสัตทงตระลังขัดว่ามีว่ากุมโปรเทซอนชิเกตลาเรนนามะนามพะกามชะนี่ตึกไลกใจลำทะคันล้อมยังแกรมนูลูไอมะจั่ว เมียมงจาลงเซียงชัวพองตึกแรกใจมูในปีดูนาลำเทกระเดียนเดไว้ชมดไอจึงคาจัดครั้งวันจะเปลี่ยนล้าลุนนาจาลงเซียงกลัวสปรมกามูคันสาลำงามันตุ้มหน่วยงูนาลำงาตั้งมาตั้งโจไอคูจึงคารถจัดว่าไอลำเพงกวนมีอัลลูไรทุ่งชมครัดว่าลูนาเร่นันทาตัวในจะพังก้นนามูลูไอคิดว่าคงไอคนครุ่นยิงและท่าชิงยิงท่ามีว่ามุ่งตั้งก้นนาลองมุ่งตั้งถูไอมีท่าลำคูมงจุดปลุกสั่งนาโทษไล่ตัดไตรงแรมมนุษย์พังก้อ ยังกดีระจาสิญชิลงไงหรือสิญตุนนามันยังรอดยานาจพันธะทำมาจานาสมเชมสมกทองมาจัดรจัดงาไอแต่ยังระทาชิญยังทะเจ้าทงมิวนี่ก็มุ่งกันอาจำยองเทมังกามยิ่งอ่ำกระโกลสพรมังกามสปันชลันลังชิยอมลำทุชมดเรมจ่อมิวติงนาจาสุการสังขารจันกุนก็มุตุนนารจัดลุงงาไอส่วนจะครบอยู่ไอก้นนาเจลุไอแต่ยังระทาชิญยังทะมิวติงนาสรามยังโกลสพรตุงคงมนุษย์พังก็ ยังกดีคิงมิเชมซัดริมซมวามซัดตุนนามนุนแร่คูส่วนอยู่ยังมันยังเราจะนัดผ่านทะทำมาจานับมลีรจัดงาไอสุกวนล่ากวนาเจลูไอกะลกชาคังโกกุมพรไอคูสุมลาครงจังตกชราตานุสุงกวนคูปกากามุชลาชราเรงาไอยาเตียงวาดูยังกะลกชาทะปกาตับซาโพตอนไอจพังโกและจ้าสมชิจันตู ดันนุสงกวนคูปกากามุชลาพงจะพังโกครูชมสมดุลนาปูกาเดียนทางว่าไอจองกบ้าจองมาตาผาชิชินจองจองมาแต่ชาคันนาครั้งกระจายมุชลาเมชาเมรัยมงาจาจันเพมุชลาลมุชังลูชงุนนาลินิมีใครมูรงไรตุชประตัดดูไอจพังโกคิมสมงาจาจันตูลุงไอถ้าตอนนั้นจะพังก้นนามูลุไอแต่ยังจะท่าเชิงยิงท่า อันเทมงตันนะมชาเมรัยกดีมิเรมลีดังโกมงจุดตัวดันนุสงกวนคูปกากาไอลำคูมงกันคันนารงแรมริลูไซ

0: baby. Ah,
1: ça m'embête un rapport.

论嘛，ก็ฟังกรรมครับฮักซาป่าไม้อันอาเซียงเมืองลาไปอะครับโปอ่อนม่านเป่าปีนั่นจัดว่าฮิตกองดีเปอแหงตั้งปิ้นเก่าสีจินพิงตัวตันได้ปิ้นเก่าก็เหมือนเกี่ยวหน่อยแดงตันก็มาเปียงกรรมเก่ามาเล่าไว้คือได้ฮักซาโดยป่าไม้คือเหมือนดังด้อยเงินคือเหมือนดังด้อยคำฟังต่อเมโตเซียนก้อไม้เซียนลำและติดฝายเซียนฝังหอยตาตังเซียนมอนปูผ้ามาเดียวฮิตกองห่างคัดไว้คือได้

ักษาเสียดหน่อยและเสียดใหญ่ตัวหลีย้อนเปอร์ฮิตกองดีในตั้งรักษาโดยดงนาและเสียดป้าเบาโนยาดเขาป่าใหม่ก็ป่านัดยืเปิ้นเฮาต่างหลายหือได้รักษาใหม่ปันลำและเสียนมอนหือมั่นนำจิงจีหลายคัน

เดียววันนี้เฮาตั้งไหลหือได้หักษาไม่ปันลำในเส้นมอนหือมานั่งนำหอยน้อยจิ้มจีไรขันนอวันเตือดีใจตีจ้าถึงห้องเมืองเป็นเมืองละเส้น

0: มีเศษกันว่าไผแลไข่หันโดยป่าไม้ก้อยมือพอลงงาดานก็ยังนี่ยาแล
1: ผู้ฟังต่างหลายบอกนี้เผอกำครับก็ถึงตีนี่ยินดีกับต่างหลายหับฟังบอกหนาก้อยหัน

กับอาวิโอคอโชจิโชยะดะโชมือโชจิวิตาหิทีวีมือวีคันเดติกีสิจิปิจูสุจินี่ฮิเลติจิโอคอคอฮับานิจิฮินิทาจูยะโชจิวีกาติวีฮุยคัวโตกูและยูมาลาวีโชจิวิกาและกับอาโอเจ้าเถาลีตีกูตีดาจือโจยาวีกาลูอยู่กาปาโอวิโอคอโชจิโอโชมือวีโชจิวิตาหิโดนีเฟนีทุมาแลโชจิวิตาหิทุมาแลโชจิวิตาหิมาฮิวีพาหอยโดนีเฟนีแลตีดาตีหอจือโชจิวิตาหิมาฮิวีกูโชจิวิตาหิโชแลตีหอวีมาตีแผโชจิวิตาหิคุโชจิวิตาหิมากโสวิมาติแผะหักลิวิตาหิคุหักลิวิตาหิโสและติหัวโจเจ้าเจ้าลิทาจูเจ้าเจ้าลิทาจูฝาดีอลิทาจูและติหัวโจ

0: ခါတကယ်တိကဗီတိချိုနာကူချာအိုလီဒါကြတဲ့ယူ
1: ชีบือมีโคสายาตีลาแลอีบือมีโคชียาแลอ

กาปาโอวิโอขอโชจิโชยาดะโชมือโชจิวิตาหิทีวีมือวีคันเดติกีสิจิปิจูสุจินี่ฮิเลติชิโอขอขอฮาปานิชิฮินิทาจูยาโชจิวีกาติวีฮุยคูโอโตกูและยูมาลาวีโชจิวิกาและกาปาโอเจ้าเถาลีตีกูตีดาจือโจยาวีกาลูอยู่กาปาโอวิอขอโชจิโอโชมือวีโชจิวิตาหิโดนีเฟนีทุมาแลโชจิวิตาหิทุมาแลโชจิวิตาหิมาฮิวีพาหอยโดนีเฟนีแลตีดาตีหอจือโชจิวิตาหิมาฮิวีกูโชจิวิตาหิโชแลตีหอวีมาตีแพโชจิวิตาหิคูโชจิวิตาหิมากโชวิมาติแผฮักลิวิตาหิคูฮักลิวิตาหิโชและติหัวโจเจ้าเจ้าลิทาจูเจ้าเจ้าลิทาจูฟาดิโอลิทาจูและติหัวโจ

0: 초모집에까먹고가까치다해야하랭리코카타가마햄쇼비마비부위어코나하니야마리쇼비부
1: นาเปาโชปะคือนุดาติจาแลกำมือคนนาวิโอยาปอกาลาโลแมยันชิดิปอกเฮโนฟูมิเกเวลาโคกำมือโนมืออัธมือวีชิดิผานาเนียลีโนฟูบานามิงเกเวไล่เจอยาหรือยาแบชิมาวีจงก่อกงชาตาแลจึงฟูหอยาที่ยาวีชิมาฮอโดซึแฮเลติตาแลกาทีมือว่าเชคโนอันยอฮาติขอเกติขอปอชาลาวติผาคายาโลลิโลทอลาจีติหือวิกาเยปูติผาแลบเยฮอเยติกาเชชูอุทาวจุยกูบเยฮอเยอัพวามอมเวโนฟบานามิงกูจิติคือคาติข้าวกิกากาบเยบายกามอวิยูติคาลิกาโลดียาโกกาปอปูติคาลิกาลอลิโคจากคือชิคือโคโฮดูกากาวิยูโอฮโกโยคือจิติคือเปียววีชาวีนิฮาทาฮาแลชิมวีกัมโคติงโจนาฮานียามีเตียติกาวีติโจนาเกสีเปียวชานิฮาเนวูยาวูพรีโล

0: ฮอคาเตียที่กาวีติโจนากูชาออลีดายาแต่อยู่
1: ชีบือมีโคสายาตีลาแลอีบือมีโคชียาแลอายากูพูมาจาดาตุลามีคือชาทาโกอีแลฮาแลสายาลาลาตีโอโดแลสายาฮือโลตีโอเวโลโกเจอาชูยา

Thank you.

0: 古早古路一马嘿呀，到古茶要把到老少木有哈几木有好买。
1: 呀咪爹的咖啡的叫哪？掉下你哈个高个铺来，二个木马个乌，乌西乌铺个乌那个拍个罗子。
2: เอออาวทักเลยอังหึนฟอกาวิเล

하바치마 레레도 누덴 두자 마무라 니마샤샤 라닝구 아무니에 원두자 말리수 아미레 벨루시 몽과디 주응 나무갈래.

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正货价铁五千十块，
2: 当代十三分呐，
3: 李苏木师傅，
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内容发电，为了高山美。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒。ฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
7: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มียินนันเซินออกแห้งเฮ็ดดีการเกิดป้องฝ่ายไปฟังตานำถมนำนองเพียภัยขำลาเวลาที่นักนั้นเฮ็ดได้ตกตีเป็นดีผอมปยาต่างกาไฮมักหินเกี่ยวเสียงในดงรวยลีพระเตียนจงโกพระเตียนมันปังหัวถี่เจเจต่างยกเฮ็ดตังละทาพระเตียจงโกปองถึงพระเตียเดาปีนี่เคิงไปไปอ้อนหีปองคายข้องโขออกตังพระเตียจีกาเงินหอดถึงหอยจะสิเบียดกดเย็นไปจวนการสั่งเตียงวาดถูปีนี่เคิงไปไปอ้อนดีเจ้าทุ่งสนีโดยตามหมั่นเวินกาดีที่อยู่ในบ้างดัวเขาการกาคายข้องโขลงลินเสียนหีจะเจตังขวางไขปีนี่เคิงไปไปอ้อนพระเตียเท่านี่ปองมีกดสิบ้านเหมือนกุนแต่ตามจวนการอยู่ในบ้างดัวเขาการกาคายนั่นสื่อข้องโขตึงนรกทหารพระเตียดอัมรีก้าวาตั้งติดตัวตาไม้ฝ่ายไปทหารพระเตียยีนั่งเขาเหตุการณ์ตวนกลุ่มจะไหมประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกทีสิผ่านนั้นยินนันเซินถี่ออกจ้องการห่างเฮียนปล่อยไข่ตังคมนันออกมาจะยงเรื่องเปิ้งอันขวางไข่โตพระเตียดไปหุ่นไต่อีไปได้ดีเรียกจวดจ้องการตาจักการจ้องการบาดถูกกระบาดมึงวอนความลิโตฟงหนีเนี่ยกว่างเข้าในสั่งเตียงห่องกลางใจอันพ่อเพียดึงพระเตียดนานยาต้องนานยาไปเป้าขาดตุนอยู่จองการสั่งเตียงห่องกลางใจพ่อเพียดึงบาดเมืองต่างตีนี้ให้ได้ตกตีเป็นดีเดี๋ยวเวลากันนาทีหาปีปอกที่14มาดังเส้นหีออกย่างตุนอยู่จองการสั่งเตียงห่องกลางใจอันพ่อเพียดึงพระเตียดนานยาพระเตียดต้องนานยาฟงหนีให้ได้ตกตีเดี๋ยวจำง่ายเสียงตังมาทาพระเตียจงโกปองถึงพระเตียดาวนี่เพียงนั่งออกจ้องใจตาลีหอดถึงปี2บันปลายสาวกโตเล่นเจ็ดดอกออก19คำตังมาทาพระเตียจงโกปองถึงพระเตียดาวนี่ปองตัวละข้องโขหอดถึงเปียดบ้านเปียดหอย32เหมือนตุนตัวละเขียกเจ็ดบ้านหาหอย87เหมือนกุ้นปอกตีซบตั้งขอบเลี้ยนอันปล่อยไข่ตัวตังพระเตียบันมังยินานี่อีกย้ำถึงสาวเก่าตีจ้องการกบวงกันฝ่ายไปวันความลิกโตหลายฝ่ายหลายใบนี่มีตีตังนำจ้างกำลังอันพ่อเพียถึงพระเตียนนานยาพระเตียนต้องนานยานี่เอกเทียมลายมามีกำลังพ่อเพียมีกำลังโจป่าและกำลังสนานันเดี๋ยวเขาปีนี้มาเส้นไว้เส้นจันฟูทึนนาการกระป้องฝ่ายไปจิงผดเอากุณในครอบครัวฝ่ายไปยาโจการนำถมนำนองเพียภัยขามดาฟงนี่เส้นฟังชินขังขานจะคุยปูเทียมเคียงอย่างเขาเอียดกันที่โทและจีนำโครงการจูดีจูฐานนี้ทุกโดยการทุกธรรมกบป้องกันเขาเหตุการณ์ออกแห้งเพียงหนึ่งจองการจิงผดจูเจอจูจองและการฝั่งตาจูเจอจูจองเดี๋ยวเขาวัดถึงยำฝุ่นมาจองการเพียภัยคำลับนำถุ่มนำนองดังเส้นนี้ปองป่าหือเจ้าสื่อสิบอกดีเสียนสื่อชี้หอยสิบสี่ดีเก่าสิบเป็นเหมือนกุ้นปอกป้ายนี้ยาโจเพียภัยคำลับเป้าปัวมีผูกกุ้นเจ็บสางได้ตายเสียเดินเจ็ดดอกสาวสองคำจองการประหยัด